0: เฮเรื่องรสนานะบอน
1: เห็นแค่นี้บัดนึงรส
0: บอนจากสมบัติรสยังตรงมีลู่สาเกตบ้านะ